ายเมื่อดามคาร์ดซิเบอร์ชาร์เตอร์ When I like to call online I เมื่อดามคาร์ดซิเบอร์ชาร์เตอร์ I เมื่อ online all the time When I call into the room everybody laughs Cause I'm a damn card cyber charter When I never aim to please When I ask you for your best I say it like Quares Cause I'm a damn card cyber charter When I keep asking for a Quares When I call from room to room Everybody thinks I'm a damn card cyber charter When I like to have nice things